วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฮุตาโกซะกราฟิตี้หรือกราฟิตี้ราศีเมถุนโดยคิรินจิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะตำนานเล่าสืบต่อกันมาในญี่ปุ่นที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้เรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไกลโพ้นทั้งสองอยู่กันมาจนแก่เฒ่าแต่ก็ไม่มีลูกไว้เชยชมจนกระทั่งวันหนึ่งตาขึ้นภูเขาไปตัดไม้มาทำฟืนส่วนยายออกไปซักผ้าที่แม่น้ำขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นเองยายก็สังเกตเห็นลูกอะไรกลมๆโตๆลอยมาตามสายน้ำเมื่อเข้ามาใกล้จึงเห็นว่าเป็นลูกท้อยักษ์ใหญ่โตมหึมาจนแกต้องใช้สองมือโอบเอาไว้ตายตายลูกท้ออะไรใหญ่โตอย่างนี้เก็บไปกินกับตาที่บ้านดีกว่าว่าแล้วยายก็ค่อยๆอุ้มลูกท้อขึ้นมาอย่างทนุถนอมเอากลับไปบ้านค่ำวันนั้นพ่อตาแบกฟืนจากภูเขากลับมาถึงบ้านยายก็เล่าเรื่องลูกท้อยักษ์ให้ตาฟังตาบอกว่า
2: เยี่ยมไปเลยยายท้อลูกเนี้ยน่ากินมากหากินกันเลยดีกว่านะยาย
1: ว่าแล้วพ่อเฒ่าก็เอาลูกท้อวางบนเขียงคว้ามีดเตรียมจะผ่า

0: จะจดคมมีดลงไปลูกท้อก็แตกออกเป็นสองซีกเผยให้เห็นเด็กชายแรกเกิดน่ารักน่าชังคนหนึ่งนอนอยู่ในนั้นตายายดีใจเป็นที่สุดตั้งชื่อหนูน้อยว่าโมโมทาโร่หรือเด็กชายลูกท้อแล้วก็กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักตลอดมาหลายปีผ่านไปจนกระทั่งครั้งหนึ่งมียักษ์ร้ายเข้ามาอาละวาดบ่อยๆในละแวกบ้านที่โมโมทาโร่กับตายายอาศัยอยู่พวกมันทั้งหยิบฉวยทั้งทำลายข้าวของจนชาวบ้านเดือดร้อนไปตามๆกันวันหนึ่งโมโมทาโร่บอกกับสองตายายว่า
1: จ๋ายายจ๋าเจ้ายักษ์ร้ายอาศัยอยู่บนเกาะโอนิงาชิมะข้าจะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ปราบมันให้สิ้นชื่อ
0: แม้จะห่วงแสนห่วงแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของโมโมทาโร่ตายายก็ต้องตัดใจยอมให้โมโมทาโร่ไปปราบยักษ์ตามอบดาบให้เล่มหนึ่งส่วนยายทำคีบีดังงกขนมแป้งข้าวฟ่างปั้นลูกกลมๆรสเลิศกินแล้วมีพลังวังชาให้โมโมทาโร่นำติดตัวไประหว่างที่กำลังเดินไปตามทางสู่เกาะของยักษ์ร้ายโมโมทาโร่ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังฮุ่มฮุ่มสายเรียกตนอยู่ข้างหลังก็เลี้ยวกลับไปมองตามเสียงนั้นก็เห็นหมาตัวหนึ่งร้องเรียกทางวิ่งตามมา
1: โมโมทาโร่โมโมทาโร่ขอกิริดังโกที่ท่านเหน็บเอวเอาไว้สักลูกหนึ่งจะได้ไหมได้สิจะเป็นไรไป
0: โมโมทาโร่ร้องตอบแต่ก็มีข้อแม้ว่า
1: แต่ข้ากำลังจะไปปราบยักษ์ที่เกาะโอนิงาชิมะถ้าเจ้าไปด้วยข้าก็จะให้กิริดังโกตกลงไหม
0: หมาตัวนั้นตอบว่า
1: ตกลงข้าไปกับท่าน
0: แล้วหมาตัวนั้นก็ได้คีบิดังโงกสมใจและจากนั้นมันก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่พอเดินไปได้อีกไม่นานก็มีดิงตัวหนึ่งตะโกนเรียกโมโมทาโร่เอาไว
1: ้โมทาโร่โมทาโร่ขอคีบิดังโงกให้ข้าลูกหนึ่งด้วยจะได้ไหม
0: พอได้คีบีดังงกลิงตัวนั้นก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งครั้งเดินต่อไปอีกได้ไม่นานคราวนี้มีไก่ฟ้าบินตามมาขอคีบีดังงกเหมือนกันและพอได้ไปไก่ฟ้าก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งและแล้วโมโมทาโร่พร้อมด้วยหมาลิงกับไก่ฟ้าที่เดินทางมาด้วยกันก็ลงเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะโอนิงาชิมะบนเกาะโอนิงาชิมะมียักษ์อาศัยอยู่มากมายเป็นเมืองใหญ่ปราสาทยักษ์ใหญ่โตมโหฬารประตูหนาหนักแข็งแกร่งเปิดเข้าไปไม่ได้ง่ายๆรั้นไปถึงหน้าประตูปราสาทเจ้าลิงก็ปีนขึ้นไปบนประตูข่วนยักษ์ที่เฝ้ายามอยู่ส่วนไก่ฟ้าก็บินตามไปจิกตายักษ์และด้วยวิธีนี้จึงเปิดประตูให้โมโมทาโร่กับพวกเข้าไปในปราสาทได้โมโมทาโร่ใช้ดาบไล่ฟันพวกยักษ์ร้ายหมาไล่กัดลิงไล่ข่วนไก่ฟ้าไล่จิกตายักษ์ลงโทษเหล่ายักษ์เสียจนหลาบจำและพวกยักษ์ก็ให้สัญญาว่า
2: พวกข้าจะไม่ทำชั่วอีกแล้วขอคืนทุกอย่างที่เอามาจากชาวบ้านฝากพวกเจ้าเอาไปคืนให้ด้วยนะ
0: โมโมทาโร่กับบริวารจึงกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมด้วยทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้คืนมาจากพวกยักษ์ชาวบ้านพากันดีอกดีใจและจากนั้นทุกคนก็อยู่กันด้วยความสงบสุขตลอดมาและเรื่องราวของโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: โทโรเป็นนิทานที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยพอถามว่ารู้จักไหมก็จะเล่าให้ฟังอย่างคล่องปากเลยทีเดียว
1: ครับแล้วก็เป็นนิทานญี่ปุ่นที่ผมคุ้นเคยมากเรื่องหนึ่งนะครับจากการที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ชุ่มฉ่ำหวานหอมของโปรดของผมเลยทีเดียวละครับ
0: ลูกพีช
1: ใช่แล้วล่ะครับลูกพีชหรือว่าลูกท้อนะครับผิวสีสวยขาวๆอมชมพูเหมือนแก้มยุ้ยๆของเด็กตัวเล็กๆมีเม็ดรูปรีรีเนี่ยอยู่กลางผลซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนโบราณจินตนาการเป็นเด็กทารกตัวเล็กแล้วก็คิดเรื่องขึ้นมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะครับ
0: คงจะอย่างนั้นนะคะและโมโมะเป็นผลไม้ที่หอมหวานชื่นใจออกดอกในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เป็นผลให้เก็บกินกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงปลายสิงหาคมแล้วแต่ท้องถิ่นค่ะดูจากสถิติในปัจจุบันปรากฏว่าท้องถิ่นที่เก็บโมโมะรสดีได้เป็นปริมาณมากอยู่แถบจังหวัดยามานาชิซึ่งก็กล่าวกันว่ามีภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกโมโมะคือมีช่วงกลางวันยาวกว่าที่อื่นในญี่ปุ่นแล้วก็มีฝนตกน้อยค่ะ
1: ครับเดินทางไปกลับจากกรุงโตเกียวเนี่ยได้เลยนะครับขึ้นรถไฟไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าขับรถไปก็ประมาณสัก3ชั่วโมงถ้าไปตอนที่เป็นหน้าโมโมะก็จะได้ชมสวนที่มีโมโมะออกเต็มต้นไปตลอดทางสวยงามมากทีเดียวครับ
0: ค่ะนอกจากจะชื่นใจไปกับโมโมะสดๆแล้วนะคะยังมีของกินที่ทำจากโมโมะอีกมากมายค่ะอย่างพวกเยลลี่ไอศกรีมน้ำผลไม้แยมแล้วก็พวกขนมหลายๆอย่างเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกเนี่ยก็จะลานตาไปหมดค่ะเลือกซื้อไม่ถูกเลยทีเดียว
1: แหมคุณฉุยวงอธิบายซะจนน้ำลายสอแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับที่มีบทบาทสำคัญในนิทานเรื่องนี้ก็คือคิบิดังโกะที่ยายเนี่ยทำให้โมโมทาโร่นำติดตัวไปแล้วหมาไก่ฟ้ากับลิงเนี่ยก็ขอกินก่อนที่จะติดตามไปปราบยักษ์ร้ายนะครับ
0: นี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทำจากแป้งพันธุ์พืชประเภทข้าวฟ่างเอามานวดให้เหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆรสหวานๆค่ะถ้าไปเที่ยวแถวๆโอคายามะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานเรื่องโมโมทาโร่ก็จะได้ชิมกันนะคะแต่ต้องเดินทางไกลหน่อยจากโตเกียวต้องขึ้นเครื่องบินหรือว่าชินคันเซ็นไปค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเอ้ Goki Genwa Ikaga หรือเอ้เป็นอย่างไรบ้างโดย Sadistic Mika Band ขอเชิญรับฟังครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าได้เพิ่มบริษัทและองค์กรของญี่ปุ่น20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกของจีนบริษัทและองค์กรเหล่านี้รวมถึงสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติและบริษัทในเครือของ Mitsubishi Electric และ Mitsubishi Heavy Industry จีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงแร่หายากไปยังบริษัทและองค์กรที่อยู่ในรายชื่อกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนว่าองค์กรทั้ง20แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นกับบริษัทญี่ปุ่นอีก20แห่งด้วยการเพิ่มบริษัทเหล่านั้นลงในรายชื่อเฝ้าระวังโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านั้นไม่สามารถยืนยันวัตถุประสงค์การใช้งานขั้นสุดท้ายของสินค้าที่จีนขายให้ได้ทีมกู้ภัยและชาวบ้านกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24 มิถุนายนมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 1,450 คนและอีกหลายพันคนยังคงสูญหายนายฮอเฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บ 3,150 คนและผู้พลัดถิ่นอีก 12,721 คนอาคารกว่า750หลังได้รับความเสียหายภาพถ่ายดาวเทียมของรัฐลากวายราที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแสดงให้เห็นถึงระดับความเสียหายในเขตเมืองอาคารบางส่วนพังถล่มอย่างสิ้นเชิง Starlink ซึ่งบริหารงานโดย SpaceX ประกาศว่าบริษัทกำลังให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเวเนซุเอลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากจากหลายประเทศได้เดินทางมาถึงเพื่อค้นหาผู้คนที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขากำลังกลายเป็นการแข่งกับเวลาเนื่องจากโอกาสรอดชีวิตจะลดลงอย่างมากหลังผ่านไป72ชั่วโมงเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะยุติการโจมตีซึ่งกันและกันและวางแผนที่จะเจรจาในวันอังคารที่30 มิถุนายน Axios รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่28โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่าคาดว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ทั้งสองฝ่ายได้ยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่เดินเรือตามแนวชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่25อิหร่านอ้างความชอบธรรมในการโจมตีเรือที่ไม่ใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนดโดยอ้างบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวในอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่28ว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านและไม่มีประเทศหรือสถาบันใดต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้

นายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้หารือกับนายอานกิวบักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนทั้งสองเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อมุ่งสู่การทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์รัฐมนตรีทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันประเทศที่มั่นคงและมุ่งเน้นอนาคตต่อไปนายโคอิซุมิซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้พบกับนายอานเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่28เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงการหารือจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนระดับรัฐมนตรีซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศรัฐมนตรีทั้งสองต่างชื่นชมอย่างมากต่อการกลับมาจัดการฝึกซ้อมร่วมด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อมนุษยธรรมการฝึกซ้อมดังกล่าวซึ่งมีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นและกองทัพเรือเกาหลีใต้เข้าร่วมจัดขึ้นในเดือนนี้เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ9ปีกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เรียกว่าฮิบากุชะและบุคคลอื่นๆได้ยืนยันว่าควรขยายกิจกรรมของทั้งกลุ่มไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างโลกที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนประมาณ60คนในโอกาสครบรอบ2ปีของการก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์แห่งญี่ปุ่นนายทานากะเทรุมิหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวสุนทรพจน์เขายังเป็นประธานร่วมของนิฮงฮิดังเกียวกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2567จากความพยายามทำให้โลกปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์นายทานากะกล่าวว่าเขาคาดหวังว่ารางวัลโนเบลที่มอบให้แก่กลุ่มนิฮงฮิดังเกียวจะช่วยสร้างแรงผลักดันมุ่งสู่การขจัดอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ยอมรับว่าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทิศทางที่จะทำสงครามเขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบันพร้อมกับย้ำถึงความสำคัญของการทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดไร้เหตุผลไปกว่าสงครามอีกแล้วบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในญี่ปุ่นเพื่อปลูกตาถ่ายไตหมูให้กับมนุษย์ที่มีภาวะไตวายรุนแรงกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยบริษัทสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยเมจิและบริษัทด้านชีวภาพของสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อการปลูกถ่ายไตดังกล่าวโดยมีแผนจะใช้ไตจากหมูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อลดโอกาสการปฏิเสธอวัยวะในร่างกายมนุษย์บริษัทญี่ปุ่นระบุว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกเร็วที่สุดในปี2571เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการปลูกถ่ายโดยจะดำเนินการที่2สถาบันในญี่ปุ่นได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและโรงพยาบาลทั่วไปโชนันคามากุระบริษัทสหรัฐเคยปลูกถ่ายไตจากหมูสู่มนุษย์ในรูปแบบทดลองในสหรัฐมาแล้วมีรายงานว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดสามารถใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องฟอกไตนานที่สุดมากกว่า6เดือน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้น

ชื่อว่าดอกบัวโบราณบานสะพรั่งในจังหวัดชิบะสวนสัตว์ญี่ปุ่นเปิดตัวอุรังอุตังคู่ใหม่ชิงกันเซ็นเตรียมเปิดให้บริการที่นั่งแบบห้องส่วนตัวดอกไฮเดรนเยียกำลังบานสะพรั่งที่วัดในไซตามะและสองพี่น้องมุ่งมั่นหวังคว้าแชมป์ซึงารุชามิเซนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าได้เพิ่มบริษัทและองค์กรของญี่ปุ่น20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกของจีนบริษัทและองค์กรเหล่านี้รวมถึงสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติและบริษัทในเครือของมิตซูบิชิอิเล็กทริกและมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีจีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงแร่หายากไปยังบริษัทและองค์กรที่อยู่ในรายชื่อกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนว่าองค์กรทั้ง20แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นกับบริษัทญี่ปุ่นอีก20แห่งด้วยการเพิ่มบริษัทเหล่านั้นลงในรายชื่อเฝ้าระวังโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านั้นไม่สามารถยืนยันวัตถุประสงค์การใช้งานขั้นสุดท้ายของสินค้าที่จีนขายให้ได้ทีมกู้ภัยและชาวบ้านกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24 มิถุนายนมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 1,450 คนและอีกหลายพันคนยังคงสูญหายนายฮอร์เฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บ 3,150 คนและผู้พลัดถิ่นอีก 12,721 คนอาคารกว่า750หลังได้รับความเสียหายภาพถ่ายดาวเทียมของรัฐลากวายราที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแสดงให้เห็นถึงระดับความเสียหายในเขตเมืองอาคารบางส่วนพังถล่มอย่างสิ้นเชิงสตาร์ลิงซึ่งบริหารงานโดย SpaceX ประกาศว่าบริษัทกำลังให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเวเนซุเอลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากจากหลายประเทศได้เดินทางมาถึงเพื่อค้นหาผู้คนที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขากำลังกลายเป็นการแข่งกับเวลาเนื่องจากโอกาสรอดชีวิตจะลดลงอย่างมากหลังผ่านไป72 ชั่วโมงเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะยุติการโจมตีซึ่งกันและกันและวางแผนที่จะเจรจาในวันอังคารที่30 มิถุนายน Axios รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่28โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่าคาดว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ทั้งสองฝ่ายได้ยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่เดินเรือตามแนวชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่25อิหร่านอ้างความชอบธรรมในการโจมตีเรือที่ไม่ใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนดโดยอ้างบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวในอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่28ว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านและไม่มีประเทศหรือสถาบันใดต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้

นายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้หารือกับนายอานกิวบักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนทั้งสองเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อมุ่งสู่การทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์รัฐมนตรีทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันประเทศที่มั่นคงและมุ่งเน้นอนาคตต่อไปนายโคอิซุมิซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้พบกับนายอานเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่28เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงการหารือจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนระดับรัฐมนตรีซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศรัฐมนตรีทั้งสองต่างชื่นชมอย่างมากต่อการกลับมาจัดการฝึกซ้อมร่วมด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อมนุษยธรรมการฝึกซ้อมดังกล่าวซึ่งมีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นและกองทัพเรือเกาหลีใต้เข้าร่วมจัดขึ้นในเดือนนี้เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ9ปีกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เรียกว่าฮิบากุชะและบุคคลอื่นๆได้ยืนยันว่าควรขยายกิจกรรมของทั้งกลุ่มไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างโลกที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนประมาณ60คนในโอกาสครบรอบ2ปีของการก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์แห่งญี่ปุ่นนายทานากะเทรุมิหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวสุนทรพจน์เขายังเป็นประธานร่วมของนิฮงฮิดังเกียวกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2567จากความพยายามทำให้โลกปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์นายทานากะกล่าวว่าเขาคาดหวังว่ารางวัลโนเบลที่มอบให้แก่กลุ่มนิฮงฮิดังเกียวจะช่วยสร้างแรงผลักดันมุ่งสู่การขจัดอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ยอมรับว่าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทิศทางที่จะทำสงครามเขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบันพร้อมกับย้ำถึงความสำคัญของการทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดไร้เหตุผลไปกว่าสงครามอีกแล้วบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในญี่ปุ่นเพื่อปลูกตาถ่ายไตหมูให้กับมนุษย์ที่มีภาวะไตวายรุนแรงกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยบริษัทสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยเมจิและบริษัทด้านชีวภาพของสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อการปลูกถ่ายไตดังกล่าวโดยมีแผนจะใช้ไตจากหมูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อลดโอกาสการปฏิเสธอวัยวะในร่างกายมนุษย์บริษัทญี่ปุ่นระบุว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกเร็วที่สุดในปี2571เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการปลูกถ่ายโดยจะดำเนินการที่2สถาบันในญี่ปุ่นได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและโรงพยาบาลทั่วไปโชนันคามากุระบริษัทสหรัฐเคยปลูกถ่ายไตจากหมูสู่มนุษย์ในรูปแบบทดลองในสหรัฐมาแล้วมีรายงานว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดสามารถใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องฟอกไตนานที่สุดมากกว่า6เดือนNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าดอกบัวโบราณบานสะพรั่งในจังหวัดชิบะสวนสัตว์ญี่ปุ่นเปิดตัวอุรังอุตังคู่ใหม่ชิงคันเซ็นเตรียมเปิดให้บริการที่นั่งแบบห้องส่วนตัวดอกไฮเดรนเยียกำลังบานสะพรั่งที่วัดในไซตามะและ2พี่น้องมุ่งมั่นหวังคว้าแชมป์ซึงารุชามิเซนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น